0: มือปลาใบใส่มันอังแม่เนาะแต่เวจิตบันเลคือสกเพียบ
1: ตรอบนี้คือจำนวนออยไซทอมดาเป็นเกตเฟอร์จีนจุนกีปลาซาเจียฮะดูชนะยังชนะเยอะคือยังปลาตรอบเป็น
0: ตรอกายยังตรอบเต็ม
1: ยังเฟอร์บันติดบานไอ้กุ้ยไอยังเพื่อบันทึกนำไปยังมังหันมังหกตอนเตี้ยดรอตัวสเน็คจนยังเพราะฉะน
0: ั้
1: น
0: ยังตกเป็นกรอย
1: กรอนแต่เพื่อมังหกบันทึกมันตัวได้มอมสำหรับมาครัวซ่าหอยสุขมทาบองฝาอ้นเจเพื่อชั้นในมันต่อเตี้ยบนสังเกียจังบานจานจุปัวครัวซ่าทม
0: คือตัวจะอันเลื่อนแม่เน
1: า
0: ะ
1: บ้านตรอบยืงมันจะอันหายตรอบได้ในซอสยืงตกมาไล่สินเจ้า
0: คือมันเต้นกลัวจังยำ
1: ยืงประมูลตรอบดักน้องนี
0: ่ตุเธอไปกลอยเต้น
1: ตุเธอไปได้ยืงจับกรรมที่เราบอกยืงยังตกหางกรามสั้น
0: แล้วใช่ไหมยังตกหางกรามต่างอ่อนจังเมื่อก่อน
1: ไอ้ยังตกหนึ่งนี่มันตอบมากเอาไว้ได้ยังเตยเทอร์นู้คือยังกินยังชาตึมนี่โจ๊กนี
0: ้
1: ยังไงยังจับดามชาเบียบยังเทอร์กินจูนจังลงแล้วยังดักคลายมอมบาดยังเงาเลิงม้อม
0: จับเรงตัวขนมกระเตีย
1: กระเตียยังปลากระเตียเราได้นั่นคืออันมีปัญหาเต้ยังไง
0: ครัวถ้าครัวแพลกแม่นกระเตียขยำเพจจันไปยังทัวเชียนชวนก็ยังแต่งจะด่าสายให้นี่คือเจริญตีมวยให้ได้ขยำจะจบกระเตีย
1: ก็ยังดักตำยังเต้ดับใบอ้อยงวยคือ

0: แต่ปนังคือโรจิกาสไตร
1: บ้าน
0: นี่
1: ชมุยโรจิกาสไตรนี่บัดเลิงนั้นคืออินทาตุสเนกจนตุสนาทำเยอะเมื่อตะกัวช่างบ้านเจี๊ยบมันตอบนั่นคือยัง
0: ใน
1: ปลายที่ตั
0: วการจะเปล่า
1: โยมหกได้ยังทั่วรู้ยังไงหางตัวสเนกจนติง
0: โอ้ลาเมย์ติดห้าเมย
1: ์นี่เกี่ยวไว้ได้ยังบานทั่วรู้ได้ยังทั่วมหกนี่ยังเชียนตาหูหันจมูกเครื่องดักเครื่องไอรู้ห้อยยังตกแต่งจานอ่ะบ่อยยังจมูกหนึ่งบนไล่คลาตามจำนวนจำนวนจะตามกำหนดบ่อยยืงถ้ายืงตายยังไม่บรรสัดถ้ายืงด่านังโจลหรือตัวยืงอาจโฮเบียจิมวย
0: จิมวยนังบาย
1: บานจิมวยนังบายจังเต็ม
0: เมื่อตะกัวจังยำแม่นแม่โดยเชียร์เป็นไรครับมกสลัดตะกวนเป็นป้อมาเต้ตะเสาะจะเดิมกัวจังยำแม่นเต้น
1: บานจังยืงด่าเวชกรามสันยังไงยืงนังเทิมโฮมวยหมกเตียนจีมโฮจงไกรหอยหอบนั่นคือเมียนเพียบงี้สูเต้หอยยังก็อาจยำเบียดอ่อยมันบาดยำจมวยบายหรือก็ยังจังยำเบียดจมวยนั่งบายตะนาบหรือก็บายทอมดากับบ้านสันจิบ้านบายตะนาบรอจังยังดักจกรอมสัน
0: ไอ้เรื่องนี้ยังตรอกการนกกรอมได
1: ้บ้านเลิกจกรอมบ่าดักตรองนี้จังนี
0: ่อ้าวนี่เชื่อตำลงช่วยอ่ะ
1: บ่านี่เชื่อตังหกตังไกรบ่าเยื่อคือเงยสัวเมนเทนเอาไว้ได้เยื่อตรอยเทอร์นุคือเยื่อจัดตำลงมันตอบมองยังจัดไปยังจัดสบอนลงด้วยหายยังกัดเวียดอมดอมทมทมม้อมอุตยังยาวเวียตัวตัวเงา
0: ตัวเต็ด
1: นั่งหายยังเงาก้มเอาเวียบ่ายไปยังเงาเวียดอมดอมแบบดูเช่นไรจังเต้มันตอบมองยังสร้างเวียจังจังปีตักยังสำรองตักเอาเต้การจังคล้ายคือเงี้ยสู้เลยคือยังก่อนดักตียังโกเต้หายยังจับแบบตีเต้หายยังสไตล์เบียร์แต่ยัง
0: ดักโรจิการสไ
1: ต
0: ล์ตียังตรอกการดำเวสันเมื่อก่อนยังไม่
1: หายมุกมหกมุนี้คือมีชโมทาดำลงตีค
0: ือยังดำลงตี
1: คือจำนวนจำนวนคือยังปลาตีแต่มาโดน
0: ตีโทษ
1: บานคือตีดักเลือดำลงนั้นจังหายบานยังหาทาดำลงตีจังยมจับดำทั่วแต่มาโดนยังดักเตะ
0: ตำลงยังอายยาตำลงมีตำลงปรังยาจะทบานในเนรมก็ต่อแต่ตำลง
1: ยังอายปลาตำลงปรังบ้านบุษณ์เชียยังเมียนทับก้าบุยยังมันใส่ชีเมียนทับก้ายังอายปลาตำลงเชีย
0: เขาเชียงตำลงปรัง
1: บ้านตำลงเชียไม่ตำลายเท่าเชียง
0: ดูนะยังมันจะมากัดเอเตเต้เพราะหาตอนนี้คือยังรู้จิตใจ
1: บ้าน
0: บริยังมันเรียบจำรู้อาหาร
1: นายยังดักเพลิงยังเต้
0: อยาตรากาตึกเตอร์มวย
1: บ้าน
0: อัตราการตึกเต
1: ้คือยังนี่คือเกี่ยวกับตีดองสับเกี่ยวกับตีดองป้องบุษณ์เชียงอาจมีสมัติเพียบรอกตีดองในยังจะบ่ายยังรอกดองจะบ่ายลุ่นยังกับบานได้นี่ปะหายเชียงกันละกับป้องสำหรับดำลงมวยกิโลใช่ไหมยัง
0: จากตีโจ
1: ้บานจากตีโจ้ยังเต้
0: ยังไอ้ปลาดองยังกำให้ยังปูให้ยังกอกปูจุกติบานโดยเนียเมื่อก็ยังต่อการติงติดองประเภทนี
1: ้ปลายังไอ้กับหอยกอกดองทำลายกับมันนะส้มช่วยเราไว้
0: แต่ไว้ในรึ
1: เราไว้มวยเตี้ย

0: นี่คือเจียดำลองอ่ะลองตีงี้สวยเทเต้นเนาะ
1: ไม่ใช่คือง่ายสุดนะอาจจะเอากรุบซ่าย่ำเปรี้ยหรือก็เปรี้ยแปลก
0: ทำเป็นเต้นเนาะ
1: รู้จุดยังไม่ได้
0: ง่ายแม่แต่สามเป็นอัมเบลซ่า
1: คือจิกตีได้ช่วยจำนวนบอลแต่ยังใช้ไม่ทราบก็ได้บอกไป
0: อ๋อง่ายนับเป็นยำตะเต้เป้งยำทางเรียบจามอบหอบนี่สำหรับกรมประสาทบางยำเมนูเจียจำลองเต้นี่ข้าวใบแดงยำเพลย์จ้าข้าวทาเจียวใบต้อ
1: นี่คือเจียหลอกละ
0: อ๋อหลอกละปลาเลมตาหูไฮนกกีฮาวทาเจนโจน
1: เจนโจ
0: นตรับอ๋อเจนโจนบัว
1: นะ

ยังเมื่อคอพรมเปย์ลกบัตชมพุกปีนั่งคอพรมเปย์พระยะโฮวาตัวจีพระตรงยกตุลิดายมักสอนทัวจีมนุตรงพลาะมนุตรงพล้อมกจอลต้องหามชีวิตเป็นจอลแต่ขนองร้อนทรมาโนก็ตรลอบเชียมีนประลงประลึงรัวลามสุเปรียบานอายุงมีนชีวิตนังเปรียจังอายุงพดอลชีวิตนู่ตกองนเปิลนูโคดอปรมไบพระนิเยออมปีตรงปังกาดมนุปีเนี่ยจิกูสมเอลโคดอปรมไบพระยะโฮวาดอจิเปรตรงเมียนเปรบันตูลตาตามนุนี้นายตายมันเนี่ยอนุมันสรุลเตอนึงทัวไอเมียนมันเนี่ยจีจมนุยสมราบช่วยเวียพระยะโฮวาดูจีเปรย์ตรงบานยกได้มาส่งทัวกรุ๊ปเต็งสัตจึงปูนหนึ่งสัตหาเต็งประมาณรุ่ยโกน้อมมาไออาดัมดำใบไอดังเจียกัดหนึ่งหาวกัดหนึ่งหาวอย่างโดยมาเด็กไอชมุกนาดาอาดัมบานดาไอตัวชีวิตพองเต็งลายนุบานสมรัยเชียชมุกระบอสัตว์นองไอสียังเข่งเปรบังการอาดัมมุนเปรบังเข่งอาดัมมันสรุปบานในมันไอมันไอนั่งเปรบังการ

มีเรื่องให้ช่วยยังเคืองอันนี้มันฉบับทำไมในสมัยมอสไซเต้อันนี้ฉบับดาวปีเปลวเปรียบังการมีแต่เปรียฉลาดฉบับนู้ขนมทมัวปีพรัวในสมัยมอสไซปีพรัวมันนู้เจ้เพลกฉบับประบอบเปรียสัตว์อันนี้จิกาอัจฉริยะขยมเคืองครองเปรกัมปีบางอย่างอ่านเรื่องแล้วก็ลองโลกบัตชมพูมวยปีใบนั่งยังจับร้อมอภิคฤตในยังเสียเคืองเรื่องแต่งปีนู้สี่จมวยขณีตรอยจมวยขณียังเคืองคฤตในตอดประกาศระบบเพรียในขนอง